0: โอเคอู้ว่าเมนขะเหมียวดูเจอู้ว่าเมนขะเหมียวดูดูเอ้อาชีบ้าอู้ว่าเมนแม่งงานยกกงใส่ตะเดียนลงจ้าดาเอ็มตะมาย่าดาเจ้าหนูมองย่าหอบบ่ดาเหมียวมาดูริยาสายปัญญาโหลสู่ดาบ่กว่ามันเนาะสกาเอ้เหมียวมาดูริยาสายปัญญาโหลดาตีลงตะบုတ်แท้เป็นหน้าท้องหน้าท้องตะยกกวยอ๋อหน้าท้องตะบုတ်อี้จีละบ่ตะเหมียวหอบไล่เลยขะเหมียวอีลงเนี่ยอตันด้วยอไทอะอปูเอ้ยญีเหมี่ยวอ๋อพันนี่ถ่าดากองเนี่ยล่ะเบเนียมาลุอะตีต sin dat pho lo de pho u a mi ya
1: he da jaw si wa thee ja ra u ti a ne a phi ya bi tani a phi thee ja ra sa lai paw un sai sa tin ya